งามบ่งไอ้สนุกองพยองใจบ่ค่ากล้ามาดิปะคาสะเริ่มบ่ได้กันเลยกูบ่ว่าแค่ได้บ่พระทําดิปะคาสะนี่สิยามานะกับโนนะนะเล่นบ่ค่าจะหาดิเซนโอ้ยยามานะกับโนนะไนซ์สะท้านไนซ์สะกันก็ได้